0: for the
1: En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait bien.
2: 欢迎收听政大之声 FM 八八点七，跨文化走廊。
3: 请听泰语 A 套节目。
4: ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนล
5: กลับมาฟังขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธารณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ thai.rti.org.tw หรือที่ RTI Fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลำดับแรกขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประจำวัน